0: สบายดีท่านผู้ฟังเทียฮาแพงสบายดีหุมแพง
1: สบายดีเกษนาสบายดีท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่มดีมีประโยชน
0: ์โดยมิวหุมแพงและเกษนาเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟัง
1: ซึ่งรายการนี้เป็นรายการที่พวกเราได้นำเอาเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นบทเรียนแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีจากผลสำเร็จของการพัฒนาด้านต่างๆของจีนมาร่วมกันเพื่อให้ท่านได้รับทราบและก็ได้รู้จักกับประเทศจีนหลายขึ้นอีกเติม
0: อย่าลืมหลังจากฟังไลฟ์กันแล้วถ้าท่านมีความเห็นอย่างอยากลงการพูดตำหนิไลฟ์กันทั้งสองคนเติมอีกแมนสามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางแต่ว่ามีช่องทางใดแต่จะให้หุ่มแพงเบ้าโซทันฟัง
1: สำหรับช่องทางทมิตรที่ท่านสามารถส่งคำคิดคำเห็นมาหาพวกเขาได้แมนผ่านทางเว็บไซต์โดยเข้าไปที่ laos.cri.cnหรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ CMG FM 93พร้อมกันนั้นท่านยังสามารถส่งอีเมลมาหาพวกเขาได้ถึงอีกตามที่อยู่ laos@cri.com.cn
0: ในระยะผ่านมาพวกเขาได้เว้าถึงตลาดรถไฟฟ้าของจีนและลาวก็คือตลาดรถไฟฟ้าอยู่ในอาเซียนและเมื่อเว้าถึงรถไฟฟ้าแล้วเมื่อนี้พวกเขาก็จะได้เว้าถึงรถจักรไฟฟ้าเติมอีกเพราะว่าการนำใช้รถจักรไฟฟ้าอยู่ประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้กลายเป็นกำลังต้นต่อในชีวิตประจำวันของประชาชนท้องถิ่นไปแล้วแมนบ่หุ่งแพง
1: แมนแล้วการนำใช้รถจักรอยู่แล้วเว้าแท้ก็แมนได้ครับความนิยมชมชอบหลายสาเหตุต้นต่อก็แมนย้อนว่าสภาพการคมนาคมสาธารณะนั้นถือว่ามีความจำกัดถนนหนทางก็ยังบ่ค่อยดีปานใดทางก็ยังคดเลี้ยวอยู่ชนบทการซื้อรถจักรก็ใส่เงินน้อยหรือว่าใส่งบน้อยแล้วก็ซื้อง่ายและประชาชนก็มักเลือกขี่รถจักรในเวลาออกเดินทางเป็นต้นทั้งหมดนี้จึงได้เฮ็ดให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความนิยมสมใส่รถจักรเวลาไปเวียกไปงานหลายกว่า
0: และคือพวกเขาได้เว้าผ่านมาว่าการพัฒนารถไฟฟ้าน้ำมื่นน้ำมีความก้าวหน้าขึ้นตื่มปัจจุบันรถจักรไฟฟ้าก็ได้เล็งลากเข้าสู่ตลาดอาซีตะวันออกเฉียงใต้ย้อนสาเหตุต่างๆเช่นลาวเวียดนามเมียนมาอินโดนีเซียและประเทศอื่นๆส่วนการออกเดินทางสีเขียวที่เกิดขึ้นอยู่จีนก็พร้อมได้กลายเป็นกำลังสำคัญที่สุดในตลาดรถน้ำมันกลายเป็นรถไฟฟ้า
1: และนับแต่เดือนมีนาปีนี้เป็นต้นมาย้อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อยู่ทั้งตะวันออกกลางและการผ่านซองแคบฮอร์โมสก็ถือกีดขวางราคาน้ำมันสากลก็ได้ขึ้นลงๆอย่างหลวงหลายและก็แพงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งในต้นเดือนมีนาคมปีนี้นี่ราคาน้ำมันดิบในตลาดนิวยอร์กและก็ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ล้วนแต่ได้มีราคาหลายกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งเป็นค่าน้ำมันในรอบ3ปีที่ผ่านมา
0: แม่นแล้วฉะนั้นว่าสำหรับประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้แล้วมีจำนวนบ่น้อยที่ถือรถจักรเป็นพาหนะที่สำคัญพอราคาน้ำมันแพงขึ้นอย่างหลวงหลายจะมีผลกระทบหลายต่อชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้า
1: แมนคืออยู่เวียดนามนี่ถ้าในเมื่อก่อนการนำใช้รถจักรน้ำมันเสื้อไฟตัวอย่างคือระยะทาง20กิโลเมตรไปกลับแต่ละเดือนนี่ก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันประมาณ500,000-600,000 ดงเท่ากับประมาณ130-180 หยวนแต่หลังจากได้ใช้รถไฟฟ้าแล้วแต่ละเดือนจ่ายค่าไฟเพียงแต่1,500,000-300,000 ดงหรือว่าประมาณ30-80 หยวนในด้านการบำรุงรักษารถจักรไฟฟ้านี่ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสิ้นส่วนรถก็หาง่ายบ่ซับซ้อนฉะนั้นค่าซ่อมแปลงและก็ค่าบำรุงรักษารถจักรไฟฟ้านั้นก็ลดลงอย่างจะแจ้ง
0: ว่าแท้การประหยัดเงินแบบนี้ว่าสำหรับสาวหนุ่มคือพนักงานที่เฮ็ดเวียกอยู่โรงจักรงานอยู่เวียดนามแล้วมันจะมีผลประโยชน์อย่างจะแจ้งหลายนอกจากลดการใส่ใจด้านคมนาคมให้หน่อยลงแล้วยังสามารถเก็บออมเงินได้หลายกว่าเก่าในด้านชีวิตการเป็นอยู่ค่าเช่าเฮือนอาหารการกินหรือเงินฝากในธนาคารอีกด้วย
1: และว่าสำหรับการนำใส่รถจักรอยู่เวียดนามมีคนใส่หลายกว่าอยู่แล้วคนลาวมักสมเทียบรถจักรที่แล่นอยู่ตามท้องถนนในเมืองใหญ่ๆของเวียดนามเช่นว่ายูฮานอยบ่โฮจิมิงบ่และก็เมืองอื่นๆว่ารถหลายปั่นเส้นเข้าปุ้นอยู่ตามท้องถนนก็จะเห็นรถจักรแล่นส่วนไปมาอย่างบ่ขาดสายอาจจะแม่นย้อนว่า ความหนาแน่นของประชากรเวียดนามนั้นก็หลายกว่าอยู่ลาวหลายเท่าสำคัญเวลาเกิดรถแออัดรถติดขึ้นมาการขี่รถจักรหรือว่ารถจักรไฟฟ้านี่ก็จะสะดวกสบายกว่าเก่าไปไวกว่าเก่าบ่จำกัดด้านเส้นทางและก็สภาพการเล่นรถจึงเบิ่งแล้วรู้สึกว่าอยู่ตามทางเห็นคนใส่รถจักรไปมาเป็นจำนวนหลวงหลายอีหลี
0: อันนี้ก็อาจเว้าได้ว่าแม่นจุดพิเศษอันนึงของท้องถิ่นโดยเฉพาะโยมเวียดนามเนาะ
1: ครับ
0: เอาพาคำมาเปลี่ยนบรรยากาศไทยท่านผู้ฟังได้ฟังจากสมเพ็งมัวมวนจากหลายกันก่อนเนาะเราจึงก็มาล้มกันต่อ
1: สำหรับเสียงเพลงที่จะเปิดต่อไปนี้ก็ขอมอบเป็นความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้เกมมิตรรายการทุกท่านที่พร้อมให้เกียรติที่ตามรับฟังรายการล้มดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้

0: ขณะนี้ท่านผู้อ่านให้เกียรติที่ตามหาฟังรายการลมดีมีประโยชน
1: ์โดยมีพ่อเฮาทั้งสองเกษนาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
0: บทเพลงพันไปหวังว่าคงจะสร้างความเบิกบานม่วนซื่นให้แก่เพื่อนมีรายการทุกท่านที่ผู้อ่านฟังรายการลมดีมีประโยชน์อยู่ในขณะนี้
1: ท่านผู้ฟังในตอนต้นของรายการผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันถึงการนำใส่รถยักษ์พิเศษแม่นรถยักษ์ไฟฟ้าอยู่บรรดาประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต้พวกเขาก็ได้มีการวิเคราะห์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการนำใส่รถยักษ์ไฟฟ้ากับรถยักษ์ที่กินน้ำมันเสื้อไฟพิเศษสำหรับคนธรรมดาที่อยากประหยัดเงินการเลือกใส่รถยักษ์ไฟฟ้านี่ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีในยุคปัจจุบัน
0: และนอกจากนั้นบางประเทศในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ก็ได้วางนโยบายต่างๆต่ำลำดับเพื่อสุญญ์การใช้นโยบายหันเปลี่ยนเป็นแบบสีเขียวคือในเมืองบูโดนมานี่ประเทศลาวก็ได้ใช้นโยบายที่ห้ามบ่ให้น้ำเข้ารถกินน้ำมันเสื้อไฟเป็นการสวเขาแล้วเนาะ
1: แม่นแล้วทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการสมใส่รถไฟฟ้าเริ่มตั้งแต่วันที่1เดือนกรกฎาคมของปีนี้เป็นต้นไปอยู่ตามถนนหนทางเขตใจกลางของนครหลวงฮานอยเวียดนามนี่ก็จะได้มีการนำหน้าการทดลองการระบายคาร์บอนต่ำด้วยการแบ่งระยะเวลาจำกัดการเล่นรถจักรที่กินน้ำมันเสื้อไฟส่วนว่าอินโดนีเซียก็พร้อมเร่งรัดการซุกยู่โครงการประกอบการบริโภคด้านพลังงานจากน้ำมันเสื้อไฟหันเปลี่ยนรูปแบบเป็นพลังงานไฟฟ้าอิงตามแผนการในเบื้องต้นของรัฐบาลจะใส่เงินอุดหนุนแก่รถไฟฟ้า 100,000 คันและรถจักรไฟฟ้า 100,000 คันนับตั้งแต่เดือนมิถุนาของปีนี้เป็นต้นไป
0: การใช้นโยบายที่เกี่ยวของได้ส่งเสริมให้ประชาชนอยู่ท้องถิ่นเร่งรัดเปลี่ยนการใช้รถจักรน้ำมันเสื้อไฟมาเป็นรถจักรไฟฟ้าโยฮันขายรถไฟฟ้าท้องถิ่นต่างๆผู้บริโภคที่ไปเบิ่งไปสอบถามและจัดซื้อรถจักรไฟฟ้าก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างจะแจ้งเป็นการสุ่มยุตลาดรถจักรไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างว่องไว
1: ดังในกล่องประชุมแถลงข่าวของรัฐบาลจีนที่จัดขึ้นในวางมมมานี้ซี่ให้เห็นว่าในไตรมาสธมิตรของปีนี้วิสาหกิจเอกชนที่ส่งออกรถจักรไฟฟ้าและรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น30ส่วนห้อยซึ่งตัวเลขนี้ได้แสดงให้เห็นว่าบริษัทยาตี้บริษัทไอมาและวิสาหกิจรถจักรไฟฟ้าของจีนอื่นๆได้รับความนิยมชมชอบหลายขึ้นอย่างว่องไวอยู่ตลาดบรรดาประเทศอาซีตะวันออกเฉียงใต
0: ้ตามตัวเลขข้อมูลแสดงให้เห็นว่าในไตรมาสธมิตรของปีนี้รถจักรไฟฟ้ายาตี้ได้มีสภาพเพิ่มขึ้นอย่างแหม่นเทียงอยู่ตลาดต่างประเทศปริมาณการจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า50ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวกันของปี2025เบิ่งจากองค์ประกอบภาพเพื่อนแล้วตลาดใจกลางของเวียดนามอินโดนีเซียไทยและประเทศอื่นๆแม้นแรงที่มาของการเติบโตที่สำคัญ
1: ส่วนปริมาณการจำหน่ายรถจักรไฟฟ้าไอมาของบริษัทไอมาของจีนนี้อยู่ตลาดบรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้นี่ก็ได้บรรลุการเติบโตเป็น3เท่าจังว่าการเติบโตของรายรับสูงกว่าจังว่าการเติบโตของปริมาณการจำหน่ายในนั้นปริมาณการจำหน่ายรถจักรไฟฟ้าไอมาอยู่ตลาดเมียนมาในเดือนมังกรหาเดือนเมษาของปีนี้นี้ได้หลายกว่าระดับของปีก่อนซึ่งเป็นอย่างมันจึงเฮ็ดให้รถจักรไฟฟ้าได้รับความนิยมนับมือนับหลายขึ้นอยู่บรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ก็อาจจะมีสาเหตุในหลายๆด้านเนาะ
0: แม่นแล้วอันที่หนึ่งแม่นดินฟ้าอากาศอยู่อาซีตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงมดปีน้ำฝนหลายแสงแดดกล้ามันจะเกิดน้ำท่วมในเมืองเรื่อยๆ 2. แม่นสภาพขนทางก่อซับสนมีความคับแคบในเมืองเก่า 3. แม่นเพื่อนทางคมลามด้านไฟฟ้าก็มีข้อจำกัดตานังการสนองไฟฟ้าสาธารณะอยู่ท้องถิ่นยังบ่ได้พัฒนาหลายจึงจะมีความต้องการยังสูงต่อการใช้รถจักรที่ถือกับสภาพตัวจริงท้องถิ่น
1: ย้อนแนวนั้นวิสาหกิจผู้ผลิตรถจักรไฟฟ้านี่ก็ต้องได้มีการดำเนินการค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่โดยปิ้นอ้อมสภาพตัวจริงเหล่านี้บรรลุการบุกทะลุในด้านสมรรถภาพของรถจักรไฟฟ้าเพื่อให้มันสอดคล้องกับสภาพของถนนหนทางสภาพอากาศ และสภาพการนำไส้ตัวจริงของแต่ละประเทศ
0: อาจว่า

0: ได้ว่ามันเป็นการเพิ่มทวีความสามารถด้านการส่งออกสำรวมที่มีเทคโนโลยีบวกผลิตภัณฑ์บวกการบริการหากบ่แม่นการผลิตธรรมดาอีกแล้ว
1: แม่นแล้วคือว่าเป็นการผลิตที่ต้องได้มีการพิจารณาถึงสภาพการต่างๆของบรรดาประเทศในอาซีแต่เป็นออกเสียงใต้สมพอจึงได้รับความนิยมสมสอบหลายจากประชาชนในท้องถิ่นท่านผู้ฟังที่หักแพงมอดีพอเฮาพักกันถึงอีกจักหน่อยก่อนมาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงม่วนๆจากรายการถึงอีกแล้วจึงกลับมาร่วมกันต่อในระยะต่อไป

0: ขอนำท่านกับเข้ามาสู่บรรยากาศของรายการล้มที่มีประโยชน์โดยมีขุมแพงเลขิศนาดำเนินรายการโซทันฟัง
1: หวังอย่างยิ่งว่าบทเพลงที่พวกเขาได้เปิดผ่านไปนั้นคงจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นผ่อนคลายอารมณ์ให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านที่พร้อมที่ตามฟังรายการพวกเขาอยู่ในขณะนี
0: ้วังที่นี่ผู้ดำเนินรายการได้ล้มกันเกี่ยวกับรถจักรไฟฟ้าที่ได้รับความนิยมสมชอบหลายอยู่บรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้และก็ได้เฝ้าถึงการหันเปลี่ยนรูปแบบสีเขียวในการนำใช้รถจักรไฟฟ้าถึงว่ามันได้มีทายยังที่เพิ่มขึ้นอย่างว่องไวแต่ก็ได้มีปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยด่วนหลายอยู่จึงจะสามารถเทไทยการหันเปลี่ยนรูปแบบเป็นสีเขียวนี้

0: ประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้พร้อมทั้งเร่งรัดการสร้างตารางการบริการหลังการขายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีขึ้นกว่าเก่า
1: ขณะเดียวกันก็ต้องได้พันการโฆษณาเผยแพร่ทั้งสื่อสังคมออนไลน์ในกิจกรรมเขตซุ้มซุ้นต่างๆเพื่อเฮ็ดไทยนี่ฮอรถจักรไฟฟ้าของจีนกลายเป็นส่วนห่วมในชีวิตประจำวันของประชาชนท้องถิ่น
0: แม่นแล้วผ่านการสร้างตั้งโรงงานอยู่ท้องถิ่นเฮ็ดให้การผลิตรถจักรไฟฟ้านี่กลายเป็นตารางการผลิตการจำหน่ายและก็การนำไส้ที่ครบสุดจึงจะสามารถผลิตรถจักรและก็การสนองการบริการที่ถูกกับสภาพตัวจริงของผู้บริโภคในท้องถิ่นได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการเคารพนับถือผู้บริโภคและก็สภาพตัวจริงของท้องถิ่นเป็นการให้ความสำคัญและก็เอาใจใส่ที่ดีต่อลูกค้า
1: เอาละหุงแพงว่ามาฮอดนี่พักล้มกันก่อนเนาะมาฟังเพลงเปลี่ยนบรรยากาศเติมอีกก่อนแล้วจึงกลับข่าวสื่อและงานสุดท้ายของรายการ

0: ขณะนี้ท่านพร้อมให้เกียรติที่ตามหับฟังรายการลมดีมีประโยชน์โดยมีเกษณาและหุ่มแพงเป็นผู้ดำเนินรายการสุทานฟัง
1: มาฮอดนี่ก็ข่าวสดและยาไทยของรายการแล้วเมื่อนี้ผู้ตามนั้นรายการทั้งสองได้ล้มกันเกี่ยวกับตลาดการจำหน่ายและน้ำใสรถจักรไฟฟ้าอยู่บรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้แต่สามารถสรุปได้ว่าทายังในการใช้รถไฟฟ้าหรือรถจักรไฟฟ้าสาเหตุที่สำคัญก็แม่นสามารถเปลี่ยนวิธีการดำรงชีวิตเป็นแบบสีเขียวก็ประมาณย้อนแต่ราคาน้ำมันเสื้อไฟแพงขึ้นเท่านั้นยังเป็นการประกอบส่วนส่งเสริมกันป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมด้วยการช่วยลดพลการปล่อยคาร์บอนสู่บรรยากาศอีกด้วย
0: แม่นแล้วสำหรับการใช้รถจักรอยู่บรรดาประเทศอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้นั้นเป็นภาคส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ขาดบ่ได้ในชีวิตประจำวันของประชาชนในหลายท้องถิ่นมันก็เป็นสัญลักษณ์ด้านวัฒนธรรมทางสังคมที่ได้ส่องแสงให้เห็นถึงสภาพการดำรงชีวิตตัวจริงของประชาชนท้องถิ่นแบบง่ายๆสะดวกสบายสบายใจจากการนำใช้รถจักรน้ำมันเสื้อไฟในเมื่อก่อนวิสาหกิจผลิตรถไฟฟ้าหรือรถจักรไฟฟ้าของจีนได้เอาใจใส่ในการค้นคว้าพิจารณาผลิตรถไฟฟ้ามาเปลี่ยนแทนอันได้สร้างความสะดวกสบายในการนำใช้รถอยู่ท้องถิ่นของประชาชนทั้งเป็นการส่งเสริมการรักษาสภาพแวดล้อมลดพรมลพิษให้แก่สังคมในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
1: ท่านผู้ฟังที่แพงมาฮอดนี่เวลาของรายการก็ใกล้จะหมดแล้วผู้ตามนักรายการขอขอบใจเพื่อนมีรายการทุกคนที่ได้ติดตามหาฟังพวกเขาสองคนล้มกันแต่ต้นจนจบอย่าลืมท่านสามารถฟังรายการล้มดีมีประโยชน์ตอนต่อไปได้ในมองเวลาเดียวกันนี้
0: ภายหลังที่บรรดาท่านรับฟังรายการของพวกเขาแล้วถ้าท่านยังมีความคิดเห็นอย่างอยากจะแลกเปลี่ยนกับพวกเขาตื่นอีกก็สามารถติดต่อหาพวกเขาได้ผ่านหลายช่องทางโดยเริ่มจากเว็บไซต์ท่านสามารถเข้าไปที่ laos.cri.cn หรือจะเข้าไปติดตามและมีคำเห็นผ่านทาง Facebook ของพวกเขาคือ cngfm93 พร้อมนั้นก็ยังมีอีเมลที่ท่านสามารถส่งหาพวกเขาได้คือ laos@cri.com.cn
1: สำหรับมื้อนี้เกษณาและหุ่มแพงขอลาท่านไปก่อนพบกับไลฟ์การล้มดีมีประโยชน์ได้ไหมในตอนต่อไปไว้ใช้ให้พรแก่ทุกท่านจุมสุขภาพแข็งแรงสุขสมหวังกับทุกสิ่งที่ท่านปรารถนามื้อนี้พวกเขาทั้งสองขอลาเพียงเท่านี
0: ้สบายดี

รายการล้มดีมีประโยชน์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์เริ่มแต่เวลา 8:00 น. หา 9:00 น.และวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 7:00 น. หา 8:00 น.ท่านจะได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ของจีนและลาวบ่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีและอื่นๆหวังว่าจะสามารถสร้างคุณประโยชน์เป็นบทเรียนและเป็นข้อมูลที่ดีให้กับท่าน

0: ขณะนี้เวลา 8 โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: อยู่ที่นี่หูบเงาอมตะและเพียงมวลมวลล้อทาทานในรายการดาวประกายแสง
2: สบายดีมีรายการที่หักแพงยังดีต้นถับทานเขาสู่รายการดาวประกายแสงทั้งวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนเลย CMG FM 93 MHz ตามเคยท่านผู้ฟังวางมุมมานี่หูบเงาเรื่องสารจีนที่สร้างด้วย AI สวาซัมบีสแกมวินเจอร์หรือผู้กวาดล่างผีดิบได้รับการกดไลค์หลายกว่า 3,500,000 ครั้งและมีคำเห็น 49,000 ข้ออยู่ทั้งแอปพลิเคชัน TikTok พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุน 78,000 เถื่ออยู่แอปบิลิบิลิบ่เพียงเท่านี้ท่าน PJS ผู้สร้างเรื่อง AI ที่มีชื่อเสียงของฮอลลีวูดยังได้สร้างหาผู้สร้างและสนองโอกาสเหยียบเรียกไฮโดยกงท่านเกายันเตือนเตือนแล้วอีกบ่โดนพวกเขาจะบ่เอิ้นมันว่าหูบเงา AI อีกต่อไปแต่จะเอื้อนมาว่าหูบเงาโดยกงเลยหลังจากหูบเงาสั่นได้เผยแพร่ผ่านเวที X อยู่ต่างประเทศ X นี่ชื่อเดิมเป็น Twitter ภายหลังถืออีลอนมัสก์ซื้อกิจการในปี2023แล้วเปลี่ยนชื่อว่า X ซึ่งได้ตั้งดูสายตาของผู้ชมอย่างวงไว้เฮ็ดให้มียอดผู้เข้าชมเกิน12ล้านเทื่อในสองคำเห็นเต็มไปด้วยคำชมเสยเป็นภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเอสปายและภาษาอื่นๆอีกหลายภาษาซันตาโมนิกานักสังเกตการสมนสนอเมริกาแต่ดีแล้วค่ะว่าสิ่งที่ปานีที่สุดของมันบ่เพียงแต่อยู่ที่เทคนิคเท่านั้นยังอยู่ที่ความกระทะหัดของการเล่าเรื่องอีกด้วยแต่เมื่อผสมกับกระแสคำเห็นที่คึกคืนนับถ้วนจากชาวเน็ตทั่วโลกท่านเหลียวจื่อหยูซื้อออนไลน์ซื้อ MX Shellผู้สร้างหูบเงาสั่นพาตอบกลับในทางนุ่มนวลอย่างสงบด้วยประโยคเดียวว่าอันภาษาอังกฤษบ่เข้าใจสร้างภาพที่มีอายุ29ปีผู้นี้มาจากเมืองยู่ชีแขวงยูนานเห็นจบสร้างกันสายอาชีวศึกษาบ่ได้เห็นจบสายหูบเงามาโดยกงทั้งเกือบบ่มีทรัพยากรด้านหูบเงาแบบมืออาชีพอย่างเลยอย่างใดก็ตามสิ่งที่เอิ้นว่าจุดอ่อนในความหมายดั้งเดิมเหล่านี้ถือลึกล่างไปหมดในยุค AI แถมยังช่วยให้เราลุกพ้นออกจากข้อจำกัดนานาประการทางด้านเทคนิคเทินฮ้อนและสายพัวพันวันลือศิลปภาพในการสั่งสารแบบคนเดียวก็คือกองทัพเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลพามาเล่าท่านผู้ฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อท่านผู้ฟังเรื่องสั้นผู้กวาดล่างผีดิบนี่ใช้เวลาสั่งเพียง10มื้อเท่านั้นซึ่งสามารถเว้าได้ว่าแต่กำหนดคำนิยามหมายของคำว่าผู้กำกับหุบเงาสั้นนี่ได้สร้างลูกที่ให้สาระแต่งดงามขึ้นมาคือคนย้อนคาร์บอยที่ใส่หมวกและนุ่งเสื้อหนังกำลังปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนผู้กวาดล่างผีดิบอยู่แผ่นดิน6ห้างรางวัลสินโลกที่เต็มมาด้วยฝูงผีดิบมันขี่นกกระจอกเทศเที่ยวไปมาอยู่ในซากฮักพังของตัวเมืองดำรงชีวิตด้วยศิลปะการต่อสู้ที่โดดเด่นและฝีมือการยิงปืนที่แม่นยำในการปฏิบัติภารกิจข้างหนึ่งมันได้บังเอิญพบกับคนหยางที่งดงามตนเองและได้ตกหลุมหักในเบื้องหลังของหุบเงานี้คนย้อนได้พาคนหยางที่บ่มีชีวิตไปกินข้าวอยู่หั่นอาหารไปเบิ่งหุบเงาลิงเครื่องคีบตุ๊กตาและเซินซุ้มแสงแดดยามบ่ายอันอบอุ่นในสวนสาธารณะภายใต้การออกแบบสากที่งดงามและการเคลื่อนไหวที่เลื่อนไหลสิ่งที่ผู้ชมอ่านออกมาแม้นความทรมานจากความโดดเดี่ยวในวันสิ้นโลกซึ่งนักหน่วงกว่าความย่านกลัวตัวผีดิบหลวงหลายการสะท้อนทั้งอารมณ์คือการแบบนี้เฮ็ดให้มันมีกินอายแห่งจินตนาการใครคือกับสุดหวบหอมหุบเงาสั่นแนวเพื่อฝันเวทนาศาสตร์เรื่องหักความตายและขนย้อนภาษาอังกฤษว่า Love Death Robots ในด้านเทคนิคการผลิตผลงานนี้มีจุดเด่นหลายอย่างตัวอย่างเช่นการนำใส่รูปแบบความงามย้อนหยกอะตอมพังได้ตอบสนองรสชาติทั้งสุนทรีของแฟนที่เพื่อฝันวิทยาศาสตร์เสื่องซ่อนซึ่งเฮ็ดให้หลายคนที่ได้รับอิทธิพลจากซุกเกมฟอนอาร์ตอย่างแม่นยำจากการแสดงอารมณ์ผ่านหน้าจออยู่ใบหน้าของคนย้อนแต่หลีกเลี่ยงจุดบกพร่องที่ยังมีอยู่ในการสร้างการแสดงออกทั้งสีหน้าแบบละเอียดของมนุษย์โดย AI อย่างสลาดแต่สิ่งที่ชาวเน็ตย่องยอหลายที่สุดแม่นจิตใจเฮ็ดด้วยมือที่ผู้สร้างได้แสดงออกในการควบคุมกล้องจังหวะและการจัดฉากภาพหน้าจอบทละครที่เป็นคำสั่งอย่างละเอียดทีละหน้าทีละหน้าได้คิดให้ซอเน็ตเซลตัวๆกันบทเขียนการจัดฉากหุบเงาที่แล้วเขียนขึ้นได้แปลจินตนาการที่เลื่อนล่ำออกเป็นภาษาที่AIเข้าใจได้แล้วได้กำหนดเส้นทางการเคลื่อนที่ของกล้องและทุกการเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนคำบรรยายที่มีโครงสร้างเฮ็ดให้ภาพที่ AI ผลิตออกมานั่นมีทั้งความหูเสิร์ฟแบบหุบเงาสมจริงสอดคล้องกับคาดหมายในการ

上山养松，探刘子瑜个弯，开边铺感觉 AI 变那啥定，老爹老母也带了，也不带碰怕宽忘恩空 AI， 下面ควบคุมทุกอย่างด้วยแนวคิดการกำกับที่เข้มงวดในที่สุดแล้วก็ประสบผลสำเร็จเอาละท่านผู้ฟังวันนี้จะทำฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวนๆพามาเล่าทันตัวฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อย้อนกระแสความนิยมห่อนแหงปรากฏการฮุบเงาเรื่องผู้กวาดล้างผีดิบแต่ก่อให้เกิดการคิดค้นอย่างลึกซึ้งครอบมายเกี่ยวกับการสร้างสรรค์โดย AI ในวงการฮุบเงาท่านจางอี้ฉือผู้กำกับฮุบเงาฮู้เสือความเป็นจริงเสมือนที่ได้สั่งโครงการ VR พื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงหลายโครงการได้ให้สัมภาษณ์ตัวหนักข่าวว่าความเสมอภาพทั้งเทคโนโลยีที่ AI ก็ให้เกิดขึ้นกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างสรรค์เนื้อในอย่าง

ลักษณ์สุนิวไฮวงการนี่แรงเข้าเข่าสู่ร้องหลักที่ทดสอบแห่งบันดาลใจในการสั่งสรรในขณะที่วงการหุบเงาดั้งเดิมยังจมอยู่ในกำแพงสัพยากรผู้สั่งสรรระดับฮักหญ่าคือทันเหลียวจื่อยู่ได้สร้างผลงานที่น่าเตือนตาเตือนใจด้วยเงื่อนไขการเข้าถึงที่ต่ำสุดยอมจะสุนิวไฮวงการทั้งหมดหันไปสู่ที่ทางใหม่ที่แข่งกับความคิดสั่งสรรแข่งกับสุนทรีย์ภาพในอนาคตเทคโนโลยี AI ยังจะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนแบบปฏิสร้างโลกที่มีมิติสูงกว่าเก่าอีกในวงการมีความเห็นโดยทั่วไปว่าไปพร้อมกับการเติบใหญ่เต็มทีของเทคโนโลยี AI ความหมายของการจ่ายแยกระหว่างหุบเงา AI กับหุบเงาดั้งเดิมจะค่อยๆหายไปอีกบ่ดนอาจปัวเอื้อนมาว่าหุบเงา AIแต่จะเอิ้นมาว่าหุบเงาโดยกงนี่หมายความว่าเทคโนโลยีจะกลายเป็นเพื่อนฐานของลางที่เบิ่งบ่เห็นความสามารถในการแข่งขันลักของเนื้อไหนจะกับเขินสู่เรื่องเราความหู้สึกและการแสดงออกทั้งสุนทรียภาพอย่างสมบูรณ์เมื่อว่าเจ้ามีผลสวรรค์ส่งบานไหนเจ้าก็ยังต้องเหียนหู้ต้องสะสมทุกสิ่งทุกอย่างบ่ได้สำเร็จภายในข้างเดียวทุกอย่างล้วนมีห้องห้อยให้ศึกษาค้นคว้าในยุคที่ AI กำลังก้าวกระโดดไปหน้าอย่างดุเดือดทางเหลียวสื่อหยู่ได้สร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นภายใน10วันแต่เมื่อถอดเสื้อคุม AI อันงดงามออกสิ่งที่พวกเขาเห็นแม้นคนธรรมดาผู้นึงที่ได้แสวงหาศิลปะสะสมสุนทรียภาพเป็นเวลาหลาย10ปีอย่างนักหน่วงไปเคียงคู่กับการยึดมั่นในใจเดิมของตนให้มีสติและทุ่มเทท่ามกลางความซับซ้อนป่วนวายเอาล่ะท่านผู้ฟังว่าตนเติบละบัดนี้ใจทำฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะลงสุด

กับราคาที่แพงหลายแต่คำตอบของท่านหลิวสื่อยู่เห็นหลายคนทั้งแปลกใจและดีใจเพราะว่าต้นเถินหุบเงาทั้งหมดเพียงประมาณ 3,000 หยวนส่วนหลายแมนใส่เขาในการบริโภคกำลังคิดลายในแบบซีแดน 2.0 ของเครื่องมือ AI ภายในประเทศและระยะเวลาผลิตเพียง10วันก็สำเร็จหุบเงาสั่นแล้วเพื่อฝันวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ที่มีคุณภาพสำระดับหงหุบเงาต่อเรื่องนี้ผู้ผลิตหุบเงาฮอลลีวูด PJS ได้เทียบในการลงเถินวางก่อนที่ AI ปรากฏขึ้นการสั่งสารที่มีคุณภาพระดับเดียวกันต้องใช้งบประมาณ 500,000 กว่าดอลลาร์สหรัฐและระยะเวลาผลิตก็หลายกว่า6เดือนความกุ้มค่าและคุณภาพที่น่าเตือนตาเตือนใจเซนนี่เฮ็ดให้เราบอกพันขอความอีกว่านี่เมียนหนึ่งในหุบเงาสั่นที่ดีที่สุดที่ข้าพเจ้าได้เบิ่งในซุ้มปีมอมอมานี่คำย่องยอตัวทางเหลียวจื่อยู่อยู่ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สะท้อนให้เห็นถึงการก้าวไปหน้าอย่างว่องไวของเทคโนโลยี AI ในขอบเขตอุตสาหกรรมหุบเงาที่สร้างสรรค์แต่สำหรับวงการหุบเงาดั้งเดิมแล้วความหู้สึกว่าบ่ได้ดีบานใดเมื่อบ่ดวนมานี้ผู้กำกับเกลิมอร์เตลโตโรที่ได้รับรางวัลโอซาก้าหลายรางวัลจากหุบเงาแนวแฟนตาซีเรื่องสายน้ำแห่งความหัก The Shape of Water และเอิ้นๆได้ด่า AI อย่างเปิดเผยด้วยคำหยาบคายในเทศกาลหุบเงาสากลกานเนสครั้งที่79ที่จะเกิดในเดือนพฤษภาคม2026แต่ได้รับเสียงตบมือดังก้องทั่วหอประชุมอย่างใดก็ตามสิ่งที่น่าสนใจก็คือเทศกาลหุบเงาบัญญาบัณฑิตโลกครั้งที่2หรือ WAIFF ได้ทัดท้ายยังเปิดเผยตัวเทศกาลหุบเงาเก่าแก่โดยมันหากว่าจะขึ้นอยู่ข้างสถานที่จัดงานหลักของเทศกาลหุบเงากานเนสเมื่อกลางเดือนเมษา WAIFF แม่นเทศกาลหุบเงาสากลแห่งธมิตรของโลกที่เน้นสายการผสมผสานระหว่างบัญญาบัณฑิตกับหุบเงาเทศกาลครั้งที่สองแต่ใส่ผมสีม่วงแทนผมแดงดังเดิมเป็นสัญลักษณ์ทางเทคโนโลยีและอนาคตการคัดเลือกอยู่จีนได้รับผลงานส่งเข้าประกวดเกือบ 2,000 เรื่องพันกันกันตองมีสหาเรื่องเข้าหอบและแข่งขันสิงเจ็ดรางวัลเกียรตินิยมวิสาชีพในนั้นผลงานเกียรตินิยมสูงสุดจะไปความงานใส่หอบโลกและการคัดเลือกอยู่เวทีกานเนสเอาละท่านผู้ฟังจะให้ท่านฟังเพลงผับพลย่นอารมณ์เบิดหนึ่งฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะลดฟังต่อ

ฟังเพียงมุมมันพามาแล้วทันตัวฟังวันนี้แต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อความรุ่งดังห่อนแห้งไปทั่วลวกของเรื่องผู้กวดล่างผีดิบบ่เพียงแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกับม้าสนัดเท่านั้นยังเป็นสัญญาณของยุคสมัยอีกด้วยมันได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วในยุค AI คำนิยามของผู้กำกับบ่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้เป็นมืออาชีพที่มีอุปกรณ์แพงหรือพื้นฐานการศึกษาใส่หุบเงาเท่านั้นหากแม้นเป็นของผู้สร้างสรรค์ที่มีมุมมองที่เป็นเอกลักษณ์มีการสะสมทั้งสุนทรียภาพที่ลึกซึ้งและสามารถควบคุมเครื่องมือไม้ได้อย่างสำนานเทคโนโลยีแต่ลดขีดจำกัดลงแต่ได้ยกเพดานให้สูงขึ้นการแข่งขันที่แท้จริงหากว่าเริ่มต้นลองคิดบังดูทางเหลียวจื่อหยูสาวแขวงอยู่นั่นที่เรียนจบเพียงสั้นกลางสายอาชีวศึกษาความจริงสิ่งที่เราได้เรียนมาแม่นการขับรถไฟเคลินดนตรีแรปถ่ายรูปเฮียนด้วยตนเองจนเฮ็ดไทยแล้วกลายเป็นผู้กำกับและตาต่อแต่บ่เคยได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพด้านรูปเงาเลยเดือนมังกรปีนี้หากัวเริ่มสัมผัสกับ AI ยามเปลี่ยนทางการใช้เวลาเพียง3เดือนก็เปิดลวกกว้างที่บ่คือกันใช้เวลา10วันเฮ็ดรูปเงาสั่น AI เรื่องผู้กวดล่างผีดิบด้วย4มือที่มียอดผู้เข้าสมเกิน100ล้านเถือในทั่วเครือข่ายด้วยต้นทุน 3,000 หยวนผิดคนกฎเกณฑ์การสั่งสำรูปเงาอย่างน่าสนใจเบื้องหลังของมันเมื่อการสะสมด้านสุนทรียภาพกว่า10ปีจากดนตรีแรปการถ่ายรูปและการตัดต่อหนุ่มสาวอยู่นั่นผู้ที่ปฏิเสธการตัดต้นหญ้าอ่อนผู้นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าในยุค AI การสังสารที่แท้จริงมีต้นกำเนิดมาจากชีวิตและความหักตลอดการเพราะว่าAI เมียงคูความสังสรรค์แล้วเพียงแต่เราภาพในสมองออกมาเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เจ้าเห็นบ่เพียงแต่เมียน AI เท่านั้นมันก็แม่นคูบเงาที่คอยได้เบิ่งเพลงที่คอยได้ฟังปื้มที่คอยได้อ่านและตัวหนังสือที่คอยได้เขียนตลอดหลายปีผ่านมาเอาล่ะท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพลงมาแล้วดาราวันจะเราสู่ฟังต่อ

ฟังเพลงมวลมวลพามาเล่าทันตัวฟังวันนี้ดาราวันจะเล่าสู่ฟังต่อทันตัวฟังบอกว่าผู้ประกอบการด้านหุบเงาเทคโนโลยีทั้งภายในและต่างประเทศจะมีความรู้สึกทั้งดีใจและกังวลตัว AI แนวใดก็ตามท่านเหลียวจ้าถงประธานบริษัทเทคโนโลยีดิจิตอลหลิงตงหู่หยูเซี่ยงไฮ้จำกัดก็ได้กล่าวด้วยความเสื่อว่าความได้เปรียบของผู้ผลิตหุบเงาดั้งเดิมจะบ่ถือทดแทนได้ยังไงทั้งว่า AI จะลุกขีดจำกัดการสั่งสารลงอย่างหลากหลายแต่ประสิทธิภาพสูงแบบนี้ก็ได้บีบบังคับให้ผู้สั่งสารต้องมีประสบการณ์ชีวิตส่วนทลีเนี่ยภาพและความสามารถการตัดสินที่เหลือเสียงกว่าแล้วก็เตือนอีกว่า AI สามารถผลิตวัสดุจำนวนมหาศาลได้แต่บ่สามารถทดแทนมนุษย์ในการเลือกคุณค่าที่ชัดเจนในการกำหนดทิศทางสุนทรียภาพได้ส่วนความดุ้งดังของเรื่องผู้กว่าร่างผีดิบก็เหมือนการสะสมอันเหลือเสียงของผู้สร้างสรรค์เองที่ได้รับการเพิ่มทวีขึ้นจาก AI จนเกิดเป็นผลทวีคุณนี่ก็คือกับในลวกกังฟูที่ถูกขนว่ามีดาบสันเลิศอยู่ในมือแต่ผลเทศนาสุดท้ายก็ยังขึ้นกับกำลังภายในของแต่ละคนด้วยการนักมือแพร่หลายของเทคโนโลยี AI

ความสามารถในการแข่งขันลักที่ผายสามารถเล่าเรื่องดีได้ในการสร้างสรรค์หุบเงาผัดขยายออกอย่างบ่มีขีดจำกัดมีส่วนทลิเนียภาพที่ดีเซลซานในการเล่าเรื่องสามารถบรรยายความต้องการให้AIด้วยตัวหนังสืออย่างถูกต้องและอื่นๆคุณลักษณะทางมโนศาสตร์เหล่านี้กำลังยืนยันคำคาดการณ์ที่ว่ายุค AI จะให้กำเนิดบุคคลสุดยอดและบริษัทคนเดียวภาษาอังกฤษว่า One Person Company ด้วยเส้นทางที่ทางเหลียวซื่ออยู่ได้บุกเบิกไว้ในอนาคตบางทีพวกเขาถูกคนที่เป็นคนธรรมดาก็สามารถกลายเป็นผู้กำกับถ่ายทำและผลิตเรื่องของพวกเขาเองได้ไหมเต้นเต้นหลายเนาะเอาละท่านผู้ฟังว่าข้อตอนนี้รายการดอกประกายแสงมณีก็จะสิ้นสุดลงแล้วหวังว่ารายการมณีได้สร้างผลประโยชน์ให้ท่านผู้ใดก็หน่อยเนาะพบกันใหม่ในรายการนาเดอร์สำหรับมณีขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: เหล่าจื้อจวงจื้อและปัจฉญาสำนักเต๋าผู้ริเริ่มสร้างแนวคิดปัจฉญาสำนักเต๋าของจีนแม่นเหล่าจื้อในไทยศตวรรษชนเชียวเหล่าจื้อมีนามสกุลหลีชื่อว่าเคยเป็นบรรณาหักในราชวงศ์โจวปื้มเต้าเต๋อจิงซึ่งแม่นปื้มเกี่ยวกับวิถีและคุณสมบัติที่เขียนโดยเหล่าจื้อทั้งว่ามีแต่ตัวหนังสือ 5,000 โตเท่านั้นแต่มีอิทธิพลหลักเสิงที่สุดต่อสาวจีนรุ่นหลังเหล่าจื้อใช้คำว่าเต้ามาอธิบายการกำเนิดและการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกจักรวาลเพิ่นบอกว่าทุกคนต้องปฏิบัติตามจุดพิเศษและกฎเกณฑ์ของเต้าในด้านแนวคิดและการกระทำไปตามธรรมชาติเพิ่นเสือว่าสิ่งที่นุ่มนวลสามารถต้านสิ่งที่แข็งเพราะว่าสิ่งที่อ่อนนอกมักจะแข็งในหลังจากนั้นจวงจื้อสืบทอดและขยายแนวคิดของเหล่าจื้อจวงจื้อมีชื่อว่าโจวเคยเป็นผู้คุ้มครองการท้าสีอยู่บนหนึ่งที่ชื่อว่าหมังของแคว้นซ่งปื้มจวงจื้อของเพิ่นได้สืบทอดและขยายทัศนะของเหล่าจื้อเกี่ยวกับเต๋าเฮียนนำธรรมชาติมีความเห็นให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายนอกทอกับตนเองความมีชีวิตทอกับความตายสิ่งที่จวงจื้อแสวงหานั้นแม้นเสรีภาพเด็ดฐานในโลกแห่งจิตใจย้อนว่าแนวคิดของเหล่าจื้อและจวงจื้อค่ายคือกันหลายฉะนั้นคนหุ่นหลังมักเอิ้นเหล่าจวงนำกัน

海瑞，叫那提ยุติธรรมและมือสะอาด。海瑞เป็นคน琼州แขวง海南ปี1558เพิ่นถูกแต่งตั้งเป็นเจ้าของเมือง淳安แขวงเจ้อเจียงก่อนเพิ่นเป็นเจ้าของเมืองเจ้าหน้าที่เมืองนี่ส่อลาดบังหลวงกินสินบนและละเมิดกฎหมายเวลาเขาเจ้าซ้ำละสืบสวนคดีล้วนแต่เฮ็ดทั่วทีบหลังจากหายรวยเป็นเจ้าของเมืองแล้วก็ซ้ำละคดีย่างตั้งใจได้แก้คดีที่ตัดสินผิดพลาดหลายคดีได้รับความเคารพนับถือหลายจากประชาชนปี1564หายเร่ยถูกส่งไปเป็นคนนางอยู่ในวังห้องเต้ซื่อจงของราชวงศ์หมิงในข่าวนั้นเสื่อว่าคนสามารถมีชีวิตอมตะทุกมือก็มีแต่เฮ็ดตามนักบวชศาสนาเต่าฝึกแอบบ่สนใจบริหารบ้านเมืองซ้ากว่าปีแล้วแต่พวกขนนางก็บ่กล้าไปเว้ากับฮ่องเต้ถึงว่าสั้นของหายเร่บ่สูงปานใดแต่สัมผัสกล้าหาญหลายในปี1565เพิ่นได้เขียนสารขับทุนเพื่อตำหนิฮ่องเต้ซื่อจงหายเร่ก็คาดไว้แล้วว่าหลังจากฮ่องเต้ซื่อจงเห็นสารขับทุนฉบับนี้แล้วอาจจะฆ่าเพิ่นตายฉะนั้นเพิ่นก็ไปซื้อลงศพและขอลาเมียและสำหรับเวียกงานหลังตายให้สำเร็จแม่นแท้หลังจากฮ่องเต้ซื่อจงเห็นสารขับทุนของเพิ่นแล้วโมโหที่สุดก็สั่งค้นจับหายเร่ยไปใส่คุกหลังจากฮ่องเต้ซื่อจงสวรรคตแล้วหายเร่ยจึงได้รับการปล่อยตัวปี1569หายเร่ยถูกแต่งตั้งเป็นผู้กวาดราชการภาคใต้แม่น้ำยางสีเกียงรับผิดชอบกวาดราชการของ10เมืองเช่นซูโจวยิ่งเทียนซงเจียงฉางโจวเจิ้นเจียงและฮุยโจวเป็นต้นในนั้นเมืองยิ่งเทียนแม่นเขตที่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมพัฒนาที่สุดของราชวงศ์หมิงแล้วก็แม่นเขตที่เจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่หลายที่สุดและคุ้มครองยากที่สุดเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่ยึดเอาน้างามส่วนใหญ่หายเร่ยเรียกห้องให้เขาเจ้าทรงดินนาที่ยึดเอานั่นคืนให้สาวนาอย่างเด็ดเดียวฉะนั้นเจ้านายใหญ่และเจ้าที่ดินใหญ่เครียดสังหายเร่ยที่สุดเขาเจ้าก็สมหู้ความคิดกับพวกขุนนางในวังบางคนใส่ห้ายป้ายสีหายรวยอยู่ต่อหน้าฮ่องเต้ฮ่องเต้เสื้อความพวกนี้ก็สั่งปลดตำแหน่งของหายรวยจากนั้นหายรวยจึงเป็นประชาชนธรรมดา10กว่าปีในเวลาฮ่องเต้เฉินจงของราชบัลลังก์ก็ได้นำใส่หายรวยที่เฒ่าแล้วนั่นขึ้นใหม่ปี1587หายรวยเสียชีวิตในเวลาเพิ่นเป็นเสนาอยู่นานกิงหายรวยเป็นเสนาหลายสิบปียุติธรรมและมือสะอาดตลอดชีวิตเฮ็ดเวียกที่ดีย่างหลวงหลายให้ประชาชนคนทั้งหลายจึงเอิ้นเพิ่นเป็นฝ้าใสหาย

ดินฟ้าอากาศของจีนย้อนได้ครับผลสะท้อนจากปัจจัยต่างๆเช่นที่ตั้งภูมิศาสตร์การหมุนเวียนของอากาศภูมิสันฐานสูงหรือต่ำการเคลื่อนไหวของมนุษย์ฉะนั้นจีนสามารถแบ่งเป็น3เขตภูมิศาสตร์ธรรมศาสตร์คือเขตมรสุมภาคตะวันออกเขตแห่งแล้งและเคิงแห่งแล้งภาคตะวันตกเฉียงเหนือและเขตสูงหนาวซิงไฮ่ติเบตภาคตะวันออกของจีนแมนเขตดินฟ้าอากาศมรสุมที่เป็นแบบอย่างในโลกอยู่เขตส่วนใหญ่ฤดูหนาวทั้งหนาวทั้งแห้งในฤดูร้อนอุณหภูมิสูงและมีฝนตกหลายในฤดูหนาวอุณหภูมิของเขตเหนือใต้ของจีนมีความแตกต่างกันหลายสมควรอยู่ภาคเหนือมักจะเป็นลูกหนาวที่น้ำจะเป็นก้อนและหิมะตกในขอบเขตกว้างขวางในเวลาคนฮาปินที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแข่งล้มหนาวไปสมงานคุ้มไฟน้ำก้อนอยู่นครกวางโจวที่ภาคใต้สัมผัสแมนดอกไม้บานนานาสนี

และคนทั้งหลายเสื่อมสมฤดูใบไม้ปงในฤดูฮ้อนในเขตส่วนใหญ่ของประเทศจีนฮ้อนโดยทั่วไปมีฝนตกหลายสมควรมีผลดีต่อกสิกรรมปริมาณน้ำฝนในทั่วประเทศแม่นบ่สม่ำเสมอกันในเขตต่างๆจากภาคตะวันออกเสียงใต้ที่อยู่แคมทะเลไปสู่เขตตะวันตกเสียงเหนือแม่นค่อยๆหน่อยลงเขตภาคตะวันออกเสียงใต้มีฝนตกเอาหลายตัวอย่างคือข้อเช่าเหลียวของไต้หวันมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยแล้วสูงถึง 6,557.8 มิลลิเมตรต่อปีเขตภาคตะวันตกเสียงเหนือมีฝนตกหน่อยอยู่ภาคกลางของหลงทัวพันเขตซินเจียงมีปริมาณฝนตกที่เฉลี่ยแล้วบ่ฮอด10มิลลิเมตรต่อปี

ตะเกียงพระราชวังฉางซินตะเกียงในสมัยบูฮั่นของจีนมีหลายชนิดในนั้นตะเกียงที่เฮ็ดเฉพาะให้พระราชวังนั้นแม่นสวยงามปราณีตที่สุดตะเกียงพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นก็แม่นตะเกียงที่ล้ำค่าตะเกียงพระราชวังฉางซินแม่นขุดพบในสุสานของเหลียวเฉิงและเมียของเพิ่นอยู่ที่เมืองหมานเฉิงแขวงเหอไปของเจียนในปี1968ย้อนว่าในตะเกียงควัดตัวหนังสือฉางซินเจียสนั่นจึงได้ซื้อว่าตะเกียงพระราชวังฉางซินมีคนเห็นว่าตะเกียงนี้แต่เดิมแม่นวางไว้อยู่ในพระราชวังฉางซินของราชวงศ์ฮั่นปัจจุบันตะเกียงพระราชวังฉางซินเก็บรักษาไว้อยู่ในหอพิพิธภัณฑ์แขวงเหอไปของจีนตะเกียงพระราชวังฉางซินเฮ็ดด้วยท้องและด้านหน้าเคลือบด้วยค้ำมันสูง48ซังติเมตรมีแสงค้ำเหลืองเหลื่อมและออกแบบสวยงามรูปนอกของตะเกียงแม่นนางสนมของราชวงศ์ฮั่นสีหน้าของนางนิ่งสงบหลายเครื่องนุ่งของนางก็มีชีวิตชีวามือซ้ายจับตะเกียงมือขวาและแขนเสื้อขวาปกตะเกียงกลายเป็นโค้งในเวลาใต้ตะเกียงควันที่เกิดขึ้นจากไฟเทียนไขสามารถพันแขนขวาเข้าไปในห้างกายที่เป่าวางเมื่อเป็นแนวนี้ก็บ่มีมลพิษควันในห้องเลยบอนหัวและแขนของนางสนมสามารถเอาออกมาล้างให้สะอาดจานของตะเกียงนี่สามารถหมุนได้คมสามารถเปิดปิดทั้งสามารถปรับความหุ้งของตะเกียงและมุมเยื้องแสงของตะเกียงตะเกียงพระราชวังนี่บ่เพียงแต่แสดงให้เห็นระดับศิลปะเท่านั้นและยังมีคุณประโยชน์น้ำใส้ตัวจริงลักวิทยาศาสตร์ที่ปรับอากาศให้สะอาดและหูบนอกที่สวยงามผสมประสานกันได้แสดงให้เห็นฝีมือล้อล้อมและเห็ดโลหะผสมที่สูงในสมัยบูฮั่น

่อสารสำล้านใจไขความคิดใกล้สิทธิ์ทานผู้ฟังเพิ่มพลังแห่งชีวิตคือทิศของพวกเขา CMG FM 93 MHz

พักเจียนเจินข้ามทะเลไปญี่ปุ่นหลังจากพระเฉวียนจ้างกับคืนฉางานแล้วเกือบ100ปีพระเถระอีกองค์หนึ่งของราชสวงทางคือพระเจียนเจินตัดสินใจไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธพระเจียนเจินเป็นคนอย่างเจ้าในเวลายังน้อยก็บวชเป็นพระเพิ่นมีความฮู้หลายมีพื้นฐานในด้านพุทธวิทยาที่ลึกซึ้งเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดต้าหมิงของเมืองอย่างเจ้าในปี742เจ้าจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงค้นไปวัดต้าหมิงเพื่อเชิญพระเจียนเจินไปญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธในสมัยนั้นการเดินทางทางทะเลแม้นอันตรายหลายฉะนั้นจึงมีคนบ่อยากเห็นดีนำแต่พระเจียนเจินเว้าอย่างเด็ดขาดว่าเพื่อเผยแผ่ศาสนาพุทธอาตมาจะเห็นแก่ชีวิตของตนได้แนวใดแต่ว่าแผนการไปญี่ปุ่นของพระเจียนเจินพบอุปสรรคหลายเถื่อมีเถื่อนหนึ่งพอออกเดินทางบ่โดนเหือก็ต่ำแก้งยังมีอีกเถื่อนหนึ่งถูกเจ้าหน้าที่กักตัวในเวลาเพิ่นเดินทางทางทะเลเถื่อที่ห้าได้พบล้มพายุขึ้นใหญ่เหือของพระเจียนเจินลอยอยู่ทั้งทะเล14วันแล้วจึงได้รับการช่วยเหลือเถื่อนั้นก็บ่สำเร็จผลหลังจากนั้นบ่โดนพระเจียนเจินก็ตาบอดย้อนเป็นพยาธิแต่ความตัดสินใจของเพิ่นที่อยากไปเผยแผ่ศาสนาอยู่ญี่ปุ่นนั้นบ่ได้วันไหวคอนแขนในปี753เพิ่นมีอายุ66ปีแล้วก็ได้เริ่มการเดินเหือเถื่อที่6เมื่อผ่านพาล้มและคลื่นอยู่ทั้งทะเลเป็นเวลาเดือนไปในที่สุดพระเจียนเจินก็ได้ขึ้นก๊กญี่ปุ่นได้บรรลุความปรารถนาของตนผู้ที่ติดตามพระเจียนเจินไปเถื่อนั้นยังมีลูกศิษย์23องค์พวกเพิ่นได้นำเอาปื้มพระพุทธคูปคัมภีร์และเครื่องมีค่าอื่นๆไปย่างหลวงหลายพระเจียนเจินได้อยู่ญี่ปุ่นเป็นเวลา10ปีบ่เพียงแต่ได้เผยแผ่ศาสนาพุทธเท่านั้นยังมีการประกอบส่วนอย่างพ้นเด่นในด้านสถาปัตยกรรมแพทยศาสตร์ศิลปะและด้านอื่นๆของญี่ปุ่นวัดโต

โซดาอีที่พันสางอยู่นาราถือภาษาส่วนญี่ปุ่นถือเป็นไข่มุกด้านศิลปะฝีมือด้านแพทย์ของพระเจนเจนก็มีอิทธิพลหลายที่สุดอยู่ญี่ปุ่นถือคนญี่ปุ่นเอิ้นว่าเป็นบรรพบุรุษด้านแพทยศาสตร์ต่อมาเพิ่นก็มรณภาพอยู่ญี่ปุ่นข้อมูลทูตไปราชสวงทางในสมัยราชสวงทางจีนแม้นประเทศเจริญหงเหืองที่สุดของตะเวนออกญี่ปุ่นเคยส่งทูตสิบกว่าคณะไปชางอานเพื่อเฮียนระบบการปกครองวัฒนธรรมและศาสนาพุทธของราชสวงทางคณะที่หลายที่สุดมีหาห้อยหาหกห้อยคนทูตเหล่านี้เมื่อประเทศแล้วตั้งหน้าโฆษณาระบบสังคมและวัฒนธรรมของจีนได้สุขยุ่งการพัวพันมิตรภาพและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างจีนกับญี่ปุ่น

485เมตรสูง76เมตรบางแล้วก็คือธาตุพีระมิดอยู่ภาคตะวันออกของสุสานมี3ขุมใหญ่ที่มีชื่อเสียงในโลกซึ่งได้ฝังคู่ปั้นทหารหลายมาเป็นจำนวนหลายและมีคู่สวยงามจัดเป็นก้อนกำลังหันหน้าสู่ทิศตะวันออกสง่าผ่าเผยและองอาจกล้าหาญที่สุดอันได้แสดงให้เห็นกำลังและความเข้มแข็งของกองทัพจินซีฮองเต้ฮองเต้องค์ทำอิฐในประวัติศาสตร์ของจีนนี่ก็ได้แสดงให้เห็นกองทหารป้องกันพระราชวังของราชวงศ์ชิงอย่างแท้จริงเป็นสัญลักษณ์แสดงให้เห็นถึงพระราชนาธิป้องกันสุสาน

ฮอร์โมนเพิ่มความฝันคู่ปั้นทหารไหลมาเริ่มก่อสร้างในปีทรงห้อยเซาเอ็ดก่อนคศหลังจากราชวงศ์สินท่อนหอมฮกแห่งแล้วและถึกสังหายยุดสร้างในปีทรงห้อยเก้าก่อนคศย้อนเฉินเซิงไหลอู้กวางลูกเงือกขืนต่อสู้คู่ปั้นเหล่านี้อาจจะแมนเกณฑ์เอากรรมกรหลายนักโทษในทั่วประเทศมาเหตุในเวลาจินซีฮองเตยังมีชีวิตอยู่

诸葛亮诸葛亮แม่นนักการเมืองและนักการทหารที่ดีเลิศผู้หนึ่งจูเกิลเลียงยังมีสื่อว่าคงแบ้งและมีอีกสื่อหนึ่งว่าโอ้หลงเป็นคนยังตูหลังหยาคือเมืองหยีหนานของแขวงชันตงจีนในปัจจุบันต่อมาไปดำรงชีวิตอยู่หลงจงอยู่แห่งนั้นคงแบ้งได้อ่านหนังสือยังหลวงหลายคงแบ้งอ่านปื้ม

โอเคกับคนอื่นเพิ่นบ่แม่นถือแต่ละบรรยกในปื้มเป็นคัมภีร์ตายตัวแต่แม่นกำเนื้อในใจกลางของปื้มเป็นหลักผ่านการค้นคว้าหอมเหียนเพิ่นบ่เพียงแต่เหียนฮู้ดาราศาสตร์ภูมิศาสตร์เท่านั้นยังสำนานในด้านยุทธบายเพิ่นมีอุดมการณ์ที่สูงส่งวางอยากอุทิศกำลังเหือแห้งของตนเพื่อการเต้าโฮมประเทศเป็นเอกภาพกันคงเบ้งยังสังเกตและวิจัยสังคมในข่าวนั้นยังจริงจังโดยได้สะสมความรู้ในด้านปกครองประเทศแดยุทธบายยังหลวงหลายหลังจากโจโสท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันแล้วก็เกี่ยมลงใต้เพื่อท่อนโฮมทั่วประเทศจีนในข่าวนั้นซุนกวนยึดครองเขตลุ่มยานกลางและยานใต้แม่น้ำยางซีเกียงเหล่าปีเยือนเขตจิงโจวจากซุนกวนเพื่อเป็นที่ตั้งทั้งทหารอิทธิพลของเหล่าปีอ่อนหลายเพิ่นได้ไปเฮือนมุ้งหญ้าของคงเบ้งเพื่อขอเชิญคงเบ้งที่อายุเพียงแต่27ปีนั้นช่วยเพิ่นคงเบ้งได้วิจัยสถานการณ์ของทั่วประเทศอย่างละเอียดให้เหล่าปีฟังและได้เสนอวิธีที่ร่วมสัมพันธ์กับซุนกวนเพื่อต้านโจโสเหล่าปีฟังคำวิจารณ์ที่ถูกต้องละเอียดแล้วก็เข้าใจโลดเพิ่นรู้สึกว่าคงเบ้งเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถที่หายากจึงขอเชิญคงเบ้งช่วยเหลือเพิ่นเพื่อฟื้นฟูลาสฟงฮั่นด้วยความจริงใจแต่นั้นมาเหล่าปีได้น้ำใส่คำแนะนำของคงเบ้งจนได้รับไสยสนะในบ้านโฮบชื่อปีอิทธิพลก็ค่อยๆเข้มแข็งขึ้นภายหลังเหล่าปีเป็นวงเต้แล้วบ่ดอนก็สวรรคตอยู่เมืองไปตีเฉิงก่อนสวรรคตได้มอบอำนาจของแคว้นชูให้คงเบ้งคงเบ้งสืบต่อช่วยเหลือเหล่าเซียนลูกสายของเหล่าปีฮองเต้องใหม่เวลานั้นซุนเผาส่วนหน่อยที่ภาคตะวันตกเสียงใต้สวยโอกาสยกทัพขึ้นเหนือในปี2025คงเบ้งน้ำพาทหารไปภาคใต้ใส่สติปัญญาแก้ไขความขัดแย้งกันโดยสันติและได้รับความเสื่อถือจากเบ้งเฮกหัวหน้าของซุนเผาส่วนหน่อยอยู่ท้องถิ่นแต่นั่นมาคงเบ้งก็น้ำใส่หัวหน้าซุนเผาส่วนหน่อยปกครองคนท้องถิ่นสายพวกพันละวังแคว้นสู่กับซนเผาส่วนหน่อยก็ดีขึ้นเรื่อยๆพร้อมกันนั้นเพิ่นยังดำเนินการปฏิรูปภายในน้ำใส่คนที่มีความสามารถเอาใจใส่การผลิตกสิกรรมและการก่อสร้างสนรับประทานปฏิบัติระเบียบวินัยของกองทัพยังเข้มงวดเพื่อให้แคว้นสู่พ้นออกจากวิกฤตการอย่างวองไวภายหลังมาเพื่อเต้าห้มทั่วประเทศเพิ่นได้ยกทัพขึ้นเหนือเพื่อโจมตีแคว้นไว้ทั้งหมด6เถื่อแต่เสียสายมดในเถือดสุดท้ายเพิ่นได้เสียชีวิตในค่ายทหารอู่จางหยวนย่อนอิดเมื่อยหลายกันไปในใจของสาวจีนคงเบ้งแม่นสัญญาหลักแห่งสติปัญญาประวัติศาสตร์ที่อัศจรรย์ของเพิ่นถึกเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

จสูจสูเป็นนักปกครองนักการทหารและนักวรรณคดีที่ดีเลิศในไทยรัชวงศ์ฮั่นตะเวนออกโจสูอีกซื่อหนึ่งว่าเมิ่งเต๋อเป็นคนอันฮวยในไทยรัชวงศ์ฮั่นตะเวนออกในขบวนการปราบปรามการลุกฮือขึ้นของชาวนาโจสูได้สั่งตั้งกองทัพที่เข้มแข็งกองหนึ่งในฐานะที่เป็นนักการทหารโจสูมาอ่านปื้มการทหารเห็นว่าการต่อสู้ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการในบ้านหกวันตู้โจสูมีแต่ทหาร 20,000 คนเท่านั้นเพิ่นได้วิเคราะห์สภาพของศัตรูและของตนเองอย่างถูกต้องและออกสนากองทหาร 100,000 คนของอ้วนเสี่ยวและเฮ็ดให้กองทหารของตนใหญ่ขึ้นเมื่อทหารของตนหลายขึ้นแล้วก็ต้องการเสบียงอาหารหลายกว่าเก่าโจสูก็สั่งให้ทหารไปปลูกข้าวในเวลาสงบวิธีนี้บ่เพียงแต่ได้แก้ไขปัญหาเสบียงอาหารเท่านั้นและยังได้เฮ็ดให้เศรษฐกิจสังคมภาคเหนือค่อยๆดีขึ้นในด้านการปกครองโจโซเห็นว่าอิทธิพลของเจ้าที่ดินเข้มแข็งขึ้นเป็นเหตุให้ไทยราชวงศ์ฮั่นตะเวนออกแตกแยกฉะนั้นเพิ่นก็เอาใจใส่ที่สุดต่อการควบคุมอิทธิพลของพวกเจ้าที่ดินเพิ่นเคยตั้งไม้ค้อนใหญ่จำนวนหนึ่งยุ่นหน้าประตูองค์การปกครองเพื่อลงโทษผู้ที่เข้มแข็งแล้วไปข่มเหงผู้อ่อนแอยังให้ผู้ที่กล้าต่อต้านพวกเจ้าที่ดินนั่นมีฐานะตำแหน่งวิธีเหล่านี้มีผลดีต่อการปรับปรุงการปกครองในด้านการนำใส่คนโจซูได้เสนอแนวคิดขอแต่มีความสามารถถ้ามีความผู้ความสามารถแท้จริงบ่ว่ากำเนิดอยู่ครอบครัวแนวใดล้วนแต่จะถูกนำใส่ฉะนั้นในเวลาเพิ่นปกครองหลายคนที่มีความสามารถล้วนแต่ได้รับการนำใส่และเขาเจ้าก็ได้ช่วยโจโซหลายในด้านการท่อนโฮมภาคเหนือให้เป็นเอกภาพกันย้อนมีทาแหงที่ก้าวมาขังทางนี้บวกกับเพิ่นได้ควบคุมฮวงเต้เซียนตี้ของราชวงศ์ฮั่นฉะนั้นหลังจากบั้นฮบกวนตู้ในปี200แล้วโจโซได้กำจัดอิทธิพลทางการทหารต่างๆอยู่ภาคเหนือเฮ็ดให้สภาพแตกแยกกันของภาคเหนือสิ้นสุดลงนี่บ่เพียงแต่มีผลดีต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมของภาคเหนือเท่านั้นยังได้สร้างพื้นฐานให้แก่ราชวงศ์จิ้นตะเวนตกท่อนหวมทั่วประเทศจีนในภายหลังมาบุคคลผู้มีชื่อเสียงในคราวนั้นผู้หนึ่งชื่อว่าฉุยเซาตีราคาวาเพิ่นเป็นคุณนางที่มีความสามารถในการปกครองประเทศและแม้เวลาสนที่มีอยู่ทั่วบายในสังคมที่วุ่นวายในหิวพื้นเมืองโจโซมีภาพพจน์ที่เป็นคุณนางที่บ่ดีอยู่ทั้งเวทีตลอดโจโซเคยเว้าประโยคหนึ่งที่ว่าในยุคที่วุ่นวายนี้ถ้าบ่มีข้าพเจ้าแล้วยังบ่ฮู้ว่าจะมีอีกจักคนที่จะเป็นเจ้าอำนาจและเป็นฮวงเต้โจโซยังเอาใจใส่น้ำวัฒนธรรมหลายเพิ่นก็มีความผู้ความสามารถหลายเคยเขียนกวีหลายบทที่มีชื่อเสียงเช่นฮาวหลี่ซิงแปลว่ายังอยู่บนฝั่งศพบังทะเลเพียงสันเต่าถึงจะอายุยืนและกวีหลายบทลูกชาย2คนของเพิ่นคือโจพีและเจ้าซิดล้วนแต่แม่นนักวรรณคดีที่มีชื่อเสียง